0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Lawan Sajala Radio untuk Anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
3: อันนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบเฟมความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสวทกรุงเทพมหานครค่ะ
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
6: ดูอีกแล้วรถ FPA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย

0: แอร
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศผลกระทบจากอิทธิพลความกดอากาศสูงตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี
7: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรและน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาสั้นๆเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครขอนแก่นนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชลบุรีกาญจนบุรีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาและสตูลปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: กรมศิลปากรเตรียมเปิดการแสดงทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยได้รับความสนใจจากประชาชนสำรองบัตรเข้าชมเต็มทุกรอบการแสดง
8: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติหลังจากบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่แล้วเสร็จรวมระยะเวลากว่า3ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ในการจัดแสดงทัดเทียมกับโรงละครสำคัญของประเทศต่างๆโดยมีการพัฒนาระบบแสงสีเสียงภาพและระบบเครื่องกลประกอบการแสดงที่มีความยิ่งใหญ่รองรับการจัดแสดงได้ทั้งระดับชาติและระดับสากลก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายจึงเปิดรอบทดสอบระบบและการแสดงก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมและวันที่16ถึง17พฤษภาคมมีผู้สนใจสำรองบัตรเต็มทุกที่นั่งแล้วแสดงถึงความชื่นชอบการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติในแขนงต่างๆสำหรับการเปิดรอบการแสดงครั้งนี้สำนักงานสังคีตได้จัดเตรียมนักแสดงชุดใหญ่รองรับการแสดงทั้ง4วันแบ่งการแสดงเป็นวันละ2รอบรอบละ 1,000 ที่นั่งได้แก่รอบ 10:00 น.และ 13:30 น.มาริชโยรายงาน
6: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตัดเงินต้นร้อยละ50
9: นางสาวพีรจิตปฐมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่า ธปท.ร่วมกับแซมและสมาคมธนาคารทำโครงการปิดหนี้ Wi-Fi ต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะบัญชีปิดแต่ลูกหนี้จะต้องติดต่อพูดคุยกับทางแซมเพื่อให้ความยินยอมส่งข้อมูลประวัติเสียก่อนหากชำระผ่านช่องทางเดิมโดยไม่แจ้งเข้าร่วมโครงการประวัติจะไม่ถูกแก้ไขซึ่งโครงการนี้มีความยืดหยุ่นสูงหากผ่อนไม่ไหวขอให้เข้ามาเจรจาพูดคุยอย่าขาดการติดต่อไปเฉยๆพร้อมเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพโดยโครงการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆปฏิพลสัตยพรมารายงาน
6: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6:08 นครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับสำหรับในวันทำงานสุดสัปดาห์แบบนี้ครับวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับแรม7ค่ำเดือน6ปีมะเมียครับในเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมพีพฤษแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะส่วนที่ฉันแอลเชนันแก้วกล่ำนะครับวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้แรม7ค่ำเดือน6ปีมะเมียถ้าคนโบราณเขาบอกว่าวันนี้วันโกน
0: พรุ่งนี้วันโกนอ๋อพรุ่งนี้วันพระ
1: ใช่วันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระนะ
0: พรุ่งนี้ใครจะไปทำบุญที่ไหนก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับจริงๆทำบุญทำทานทำได้ทุกวันเลยนะครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยต้องคือมีข่าวดีมาบอกกันตั้งแต่ช่วงเช้าเรียกว่าเช้าเมื่อคืนดีกว่าเมื่อคืนเนี่ยอยู่ดีๆมีสัญญาณเตือนจากโทรศัพท์มือถือช่วงสักประมาณ21 นาฬิกาโดยประมาณปึ้งมาเพราะว่าดิฉันเนี่ยก็คือมีการเซตระบบเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันเขาบอกว่าพรุ่งนี้หมายความว่าเมื่อคืนนี้นะสัญญาณเขาบอกพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะลดลง
0: ใช
1: ่ปรากฏว่าเมื่อเช้ามาดูข่าวนะคะก็คือเมื่อเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับปตท.บางจากมีการปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85 สตางค์ต่อลิตรนะทุกชนิดนะคะก็คือทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินด้วยเช่นกันค่ะ
0: คือเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะก็ทางกบน.นะฮะหรือว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลงนะครับ85 สตางค์ต่อลิตรครับเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงนะครับเนื่องจากนักลงทุนนั้นคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและมีการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสครับโดยราคาน้ำมันนะครับในตลาดโลกนะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยปิดอยู่ที่ประมาณ149 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลครับส่วนน้ำมันเบนซินครับปิดที่ประมาณ128 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลครับลดลงนะครับจากวันที่30 เมษายนนะครับผมที่มีการปิดอยู่ประมาณ179 และ 138 เหรียญสหรัฐตามลำดับครับคือลดลงมาจากวันที่30ประมาณ10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับทำให้นะครับตรงนี้ก็มีการปรับลดราคาน้ำมันนั่นเองนะครับโดยไปดูราคาน้ำมันในช่วงเช้านี้กันหน่อยนะฮะคือประกาศอย่างที่พี่เอาบอกคือเมื่อคืนแล้วก็เมื่อประมาณสักชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือ5:00 นะฮะน้ำมันก็ราคาลงแล้วนะครับใครที่ยังไม่เติมน้ำมันก็ตอนนี้เติมเต็มถังได้เลยนะครับโดยสำหรับดีเซล B20 นะครับผมวันนี้นะครับอยู่ที่32.95 บาทปรับลดลงมา85 สตางค์ครับส่วนถ้าเป็น E20 นะครับมีการปรับลดเหลือที่35.45 บาทโซฮอล91ครับ42.08 บาทโซฮอล95ครับ42.45 บาทนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับน้ำมันที่ลดไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อวานเกือบจะเติมน้ำมันแล้ว
1: แ
0: ต่ว่าก็ยังไม่เติมโชคดีได้เติมวันนี้เลยน้ำก็ลดไปประมาณเกือบบาทนึงอ่ะก็ผมเติม40 ลิตรก็ลดไป40 บาทเลย
1: คือมันอย่างนี้นะคุณพฤษมันอย่างนี้บางคนอย่างดิฉันก็สับสนนะเอ๊ะน้ำมันขึ้นจะเติมตอนไหนบางทีก็คือสับเซตของความคิดเนี่ยตีเหมือนกันนะตีเหมือนกันบางคนก็อ้าวลืมไปว่าพรุ่งนี้น้ำมันลดก็คือต้องเติมวันนี้เช้าแต่ถ้าน้ำมันขึ้นเนี่ยต้องเติมแต่ช่วงเย็น
0: คืออย่างสมมติรู้ข่าวเมื่อวาน3 ทุ่มถ้าน้ำมันขึ้นแล้วผมอยู่ข้างนอกยังไม่เข้าบ้านผมก็เติมเมื่อคืนเลย
1: เติมได้เลย
0: แต่ถ้าผมเข้าบ้านไปแล้วผมก็ไม่ออกมาเติมเพราะว่า40 บาทอยู่บ้านดีกว่า
1: เช้านี้ปั๊มน้ำมันหลายๆพื้นที่น่าจะคึกคักนะเช่นการของหู85 สตางค์ต่อลิตรนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับทราบข่าวดีๆต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ค่อนข้างชื่นมื่นนะที่ฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้นะคะไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อน
0: ได้ครับ
1: แล้วกันพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยตอนบนค่ะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอก1ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวค่ะมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝน ที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรค่ะควรเสริมความแข็งแรงให้กับผลไม้และเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงค่ะอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่น
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: การพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาเช่นกันค่ะ
0: ไปดูในรายภาคกันหน่อยนะครับวันนี้ที่ต้องเฝ้าระวังมีภาคเหนือเลยนะครับภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนภาคอีสานเช่นเดียวกันครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับพอๆกันเลยครับวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับรวมไปถึงครับภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันครับมีฝน 60% ของพื้นที่และมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักภาคใต้จะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนะครับง่ายๆครับทั้งประเทศจะมีพื้นที่ภาคกลางที่จะมีฝนน้อยที่สุดประมาณสัก 40% ของพื้นที่นั่นเองนะครับส่วนคลื่นลมครับทะเลอันดามันคลื่นต่ำกว่า1เมตรตรงกันข้ามกับอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรหรือสูงกว่า1เมตรนั่นเองนะครับวันนี้ทั่วประเทศ 40% เป็นอย่างน้อยถึง 60% ฉะนั้นพกร่มกันหน่อยก็ดีนะครับพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะนะคะก็พยากรณ์อากาศผ่านไปเอาเราบอกข่าวดีกันในเรื่องของราคาขายปลีกน้ำมันนะสำหรับปตท.แล้วก็บางจากเป็นที่เรียบร้อยได้มีการเกริ่นนำก่อนหน้านี้ที่จะไปเข้าพยากรณ์อากาศว่าโอ้โหเป็นภาพความชื่นมื่นที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้นะคะจากการทางด้านของ
0: หารือประชุม
1: ประชุมนะในกลุ่มของอาเซียนเมื่อวานนี้ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวานนี้ท่านได้กล่าวขอบคุณค่ะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ได้เริ่มการจัดหารือระหว่างไทยและกัมพูชาท่านได้พร้อมนะครับเปิดเผยว่าการหารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชานั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ตรงไปตรงมาและมุ่งมองไปข้างหน้าถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันต่อการเจรจาและการรักษาสันติภาพนะคะทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะว่าทั้งนี้ไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียแก่ทุกฝ่ายจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศค่ะจะร่วมกันเปิดบทใหม่และความสัมพันธ์นะคะด้วยความจริงใจและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศร่วมงานกันนะคะเพื่อที่จะจัดทำมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ย้ำค่ะว่าไทยและกัมพูชาต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเพิ่มการสื่อสารโดยตรงทุกระดับค่ะเพื่อลดช่องว่างความเข้าใจและขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับผมเมื่อวานเนี่ยมีภาพที่ถ่ายในการประชุมนะครับเป็นภาพเรียกว่าจับมือแบบสามัคคีชุมนุมลูกเสือเลยนะครับสามฝ่ายก็คือจะเป็นการจับมือกันระหว่างของไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับรวมไปถึงนะครับนายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ครับและสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนะครับนายกของทางกัมพูชานะครับซึ่งเป็นการหารือกัน3ฝ่ายเวลาประมาณสัก6โมงของเวลาฟิลิปปินส์ซึ่งก็เร็วกว่าบ้านเราประมาณ1ชั่วโมงครับโดยนะครับในครั้งนี้

0: นะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ออกมาก็คือเห็นบอกว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ย25พฤษภาคม
1: ใช่
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องบอกว่าในรอบนี้ถามว่าทำไมต้องใช้ชื่อไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าเขาเอาคนละครึ่งพลัสมาบวกกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมกันบวกกันเป็นไทยช่วยไทยพลัส
1: และประเด็นคือรัฐบาลคุณอนุทินชุดนี้เนี่ยทุกอย่างถ้าเป็นโครงการจะเป็น plus ทั้งหมดเลยสังเกตนะฮะ
0: ต้องอันเนี้ยถามว่าหลายคนถามว่าอ้าวทำไมต้องเป็นไทยช่วยไป plus เพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านก็เกิดเอ๊ยังไงกันนะฮะก็คือนำเรียนให้ทราบว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยคือคนละครึ่ง plus เอามารวมกันกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ว่านะคะความคืบหน้าอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งท่านบอกว่าตอนนี้ยกระดับความก็คืออย่างที่ได้นำเรียนไปควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันรัฐบาลค่ะมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้ารวมถึงพี่น้องประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ25พฤษภาคมนี
1: ้อันนี้คือเป็นไทม์ไลน์ที่ทางท่านรองนายกไอติได้ออกมานำเสนออย่างไรก็ตามก็ต้องรอเสนอครม.ในวันอังคารที่19อีกทีนึงแต่ไทม์ไลน์อย่างที่บอกครับพี่อ่ะบอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยก็คือ25พฤษภาคือวันจันทร์ช่วงปลายเดือนนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งเป้านะตั้งเป้าท่านผู้ฟังตั้งเป้าจะเริ่มใช้จริงได้คือวันที่1มิถุนายนก็คือเดือนมิถุนายนวันแรกครับแล้วก็วันเมื่อวานมีการเปิดเผยเงื่อนไขนะฮะผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องและแม่นยำเบื้องต้นกำหนดนะครับหลักเกณฑ์ให้1คนจะได้รับ1สิทธิ์เท่านั้นอย่างนี้ท่านผู้ฟังโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ 13,200,000 คนคือจากเดิมเนี่ย 13,400,000 คนแต่ว่ามีการล้มหายตายจากไป 13,200,000 คนครับจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนซึ่งคาดว่าจะได้รับวงเงินช่วยเหลือคนละ 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะทำการเพิ่มจากฐานสิทธิ์เดิมคือตอนนี้เนี่ยพี่น้องที่ได้บัตรเนี่ย300บาทนะครับ
0: ก็คือเป็นค่าซื้ออุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทเขาได้รับกันอยู่แล้วและปัจจุบัน
1: เขาจะอัดฉีดไปอีก700บาท
0: ก็คือรวมกัน
1: เป็น 1,000 บาท
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนในส่วนของคนละครึ่ง plus จะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคนละครึ่งจะ 50-50 ซื้อของ100บาทเราจ่าย50รัฐจ่าย50แต่ในครั้งนี้ครับจะแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐจ่ายร้อยละ60ซื้อของ100ครับรัฐจ่าย60เราจ่าย40ครับซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแบ่งแนวทางการดำเนินงานออกเป็น2ระยะใน2รูปแบบครับนั่นคือ2เดือนแล้วก็อีก2เดือนทำไมถึงต้องพิจารณาแบบนี้ฮะมาฟังกันนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดเนื่องจากประเมินว่าคืออย่างนี้ครับคนที่ได้สิทธิ์คนละครึ่ง plus นะฮะ4เดือนท่านไม่มีปัญหาเลยก็คือลงทะเบียนรอบเดียวแล้วใช้4เดือนได้อันนี้คือการคาดการณ์แต่สำหรับคนที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วง2เดือนแรกนี้ก็คือมิถุนาถึงกรกฎาคมอาจจะมีระยะเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดรัฐบาลจึงจะอ้างอิงข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมไปก่อนแล้วมีการเรียกว่ามาตรวจเช็คหลักเกณฑ์รายละเอียดกันต่อในช่วง2เดือนนี้ซึ่งในระหว่างการดำเนินการระยะแรก2เดือนรัฐบาลจะเปิดให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยแต่อาจจะตกหล่นจากรอบที่ผ่านมาหรือยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เนี่ยได้เข้ามาลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าคนที่ขาดโอกาสจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันในระยะต่อไปนั่นคือในช่วงอีก2เดือนหลังจากน
0: ั้
1: น
0: ก็
1: ค
0: ือ หลังจากนั้น
1: เดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยานั่นเองนะครับซึ่งทางรองนายกเอกติก็ได้กล่าวนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับไทยช่วยไทย plus เป็นการนำฐานข้อมูลของโครงการคนละครึ่ง plus และร้านธงฟ้าประชารัฐมารวมกันจึงเป็นไทยช่วยไทยพลัสปัจจุบันมีร้านค้าอยู่ที่ประมาณนะครับ 1,400,000 ร้านค้าถึง 1,500,000 ร้านค้าในระบบครับซึ่งทุกร้านจะได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและขยายโอกาสทางธุรกิจอันนี้คือไทม์ไลน์รอความชัดเจนอีกทีคือประมาณกลางเดือนนี้ครับ
0: อันนี้คือไทม์ไลน์เบื้องต้นนะคะที่มาอัปเดตให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันถึงความคืบหน้าว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปถึงไหนแล้วเบื้องต้นนี่คือเตรียมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ ก็มีการ

0: เกิดคำถามอีกอ้าวแล้วผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันที่ถืออยู่แล้วล่ะที่ได้300บาททุกๆเดือนเนี่ยต
1: ้
0: องลงทะเบียนใหม่ไหมแล้วคนที่เคยอยู่โครงการของเรื่องพัดเดิ
1: ม
0: ปกติแล้วเนี่ยคนเดิมก็จะเข้าไปกดคอนเฟิร์ม
1: ในเป๋าตังค์
0: ยืนยันตัวตนที่แอปเป๋าตังค์ไม่ต
1: ้
0: องลงทะเบียนก็เกิดข้อคำถามเดี๋ยวรอความชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้ก็แล้วกันน
1: ะครับว่าคาดว่าต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์เหมือนเดิมน
0: ะ
1: ทั้งร้านค้าแล้วก็ประชาชนด้วย
0: ก็เนี่ยก็คือมีคำถามเกิดขึ้นนะตอนนี้นะเดี๋ยวเรายังไงเราก็จะมาบอกกล่าวแล้วก็อัปเดตให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยโครงการเขาจะแบ่งกันเป็น2ระยะระยะแรกเนี่ยมิถุนาถึงกรกฎาคมนะฮะระยะที่1แล้วก็ระยะที่2สิงหาคมถึงกันยายนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่เขาใช้ฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มี13ล้านกว่าคนเนี่ยในช
1: ่
0: วงระยะแรกก็คือ2เดือนแรกเนี่ยใช้ไปแต่สำหรับใครที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยนะฮะลงทะเบียนใหม่แล้วก็มีการตรวจเช็คข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วในช่วงระยะที่2ก็จะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อตรวจฐานข้อมูลแล้วถึงความเหมาะส
1: ม
0: ถ้าเกิดว่าใครในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะมีไม่มีความเหมาะสมเขาอาจจะมีการให้ไปใช้โครงการคนละครึ่ง plus อะไรแบบนี้
1: ยกตัวอย่างง่ายๆ
0: ในช่วงที่2ค
1: ่
0: ะ
1: สมมติว่าตอนนี้เนี่ยท่านได้บัตรคนจนอยู่นั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้ท่านมีรายได้ที่เกิน 100,000 บาทไปแล้ว
0: ะ
1: นะฮะการตรวจสอบสิทธิ์อาจใช้เวลา2เดือนอย่างที่ได้นำเสนอไปครับทีนี้พอตรวจสอบว่าท่านหมดสิทธิ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วท่านก็จะได้ไปลงทะเบียนคนละครึ่งพัดเพื่อใช้สิทธิ์ในอีก2เดือนที่เหลือนั่นเองนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือระยะที่2
1: ใช่
0: นะคะทั้งระยะแรกแล้วก็ระยะที่2แต่ว่าเดี๋ยวได้ทั้งสิ้นรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้น่าจะชัดเจนในช่วงของกลางเดือนอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าเบื้องต้น25พฤษภาคมนี
1: ้แล้วก็ม
0: ี
1: อีก1เกรดแล้วกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: สิทธิ์ทั้งหมด4เดือนไม่สามารถสะสมได้สมมติเดือนมิถุนาพี่แอลใช้ไป800กว่าบาท
0: ค่ะ
1: อีก200กว่าบาทไม่สามารถทบไปเดือนกรกฎาคมได้คือตัดสิทธิ์เดือนต่อเดือนนั่นเองก็เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีวันที่ประมาณ19พฤษภาคมนั่นเองนะครับ
0: ค่ะมากันที่เรื่องนี้กันหน่อยมาตามต่อเรื่องของกรณีปลากระป๋องที่ไม่ตรงปกนะไม่ตรงปกจริงๆ
1: ไม่ตรงปกจกตาน
0: ะครับในเรื่องนี้ครับต้องไปถามท่านผู้ที่กำกับดูแลทางด้านของสคบทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะล่าสุดนะครับท่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องที่ไม่ตรงปกภายหลังท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครด้วยเม
1: ื่อ
0: ว
1: ัน
0: ที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วล่าสุดค่ะได้รับรายงานจากท่านนายของนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านแจ้งนะคะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของทางด้านของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครคือพบนะคะว่าโรงงานดังกล่าวเนี่ยมีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่านบอกว่าได้มีการสั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้ผ่านเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารก็คือมาตรฐาน GMP ที่เขามีการกำหนดเอาไว
1: ้
0: นอกจากนี้ผู้ประกอบการค่ะยังมีความผิดในกรณีที่ใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่แสดงบนฉลากนะคะที่เข้าข่ายผิดอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522คือมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทค่ะรวมถึงมีการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องด้วยทำให้ผู้บริโภคก็คือเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าอย่างแน่นอนตรงนี้ค่ะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GMPจะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะกว่าจนกว่าจะอนุญาตให้กลับมาดำเนินกิจการได้ต่อหลังจากนี้นะคะก็คือต้องผ่านเกณฑ์ก่อนในเชิงคุณภาพถึงจะสามารถกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งสำหร
1: ับ
0: ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการก็สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบสายด่วนสคบ1166นะ1166อันนี้สายด่วนสคบและแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก็คือ OCPBConnect แล้วก็จะมีเว็บไซต์ด้วย ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดส่วนการร้องเรียนเรื่องอาหารและยาแจ้งได้ที่อย1556อยนะ1556ส่วนสคบ1166ค่ะ
1: ปกติเวลาเราซื้อของออนไลน์เนี่ยเขาจะเขียนเสมอว่ากรุณาถ่ายบันทึกวิดีโอก
0: ่
1: อนจะเปิดกล่องเพราะว่าจะมีเรื่องของสินค้ามีตำหนิสินค้าที่อาจจะไม่ตรงปกเหมือนกันแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าอย่างปลากระป๋องที่เรากินมาไม่รู้กี่สิบปีเนี่ยไม่เคยมีคำเตือนว่ากรุณาถ่ายวิดีโอก่อนจะเปิดกระป๋องฉะนั้นทุกวันนี้ฮะท่านผู้ฟังประชาชนนะครับถ้าเกิดพบอะไรที่รู้สึกว่าไม่ตรงกับที่ระบุไว้ตามฉลากข้างกระป๋องข้างกล่องนะครับก็ถ่ายเป็นวิดีโอไว้นะฮะแล้วก็สามารถจะมีหลักฐานในการที่จะมาชี้แจงหรือว่าอย่างที่บอกก็คือร้องเรียนได้นะฮะทั้งสายด่วนของทางสคบเองแล้วก็สายด่วนอย.เองทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทุกท่านนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ 6:29 นาทีนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันก่อนแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
5: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขยายการค้าและการลงทุนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐว่าทั้งสองฝ่ายเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ARTเพื่อลดแรงกดดันจากมาตรการภาษีโดยสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้ประเทศไทยลงทุนในกลุ่มเกษตรแปรรูปและพลังงานในขณะที่ประเทศไทยนั้นก็ผลักดันแนวทางยกเว้นภาษีให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐผลิตไม่ได้ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็พร้อมพิจารณาและขอให้ประเทศไทยเพิ่มสัดส่วนวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกาในห่วงโซ่อุปทานด้วยและได้มีการหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็กนวัตกรรมอาหารสาธารณสุขและอาหารทารกและขอให้มีการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถิติในปี2568นั้นสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับ2ของประเทศไทยแล้วครับมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 93,651.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประเทศไทยถือว่าได้ดุลการค้า 51,361.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่โดยเฉพาะ TikTok ที่ปักหมุดให้ประเทศไทยนั้นเป็นฐานธุรกิจหลักในภูมิภาคครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่6โครงการด้วยกันมูลค่ารวมทั้งสิ้น 958,168 ล้านบาทโดยบริษัท TikTok System ประเทศไทยจำกัดลงทุน 842,350 ล้านบาทครับก็เพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการเก็บและประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ในภูมิภาครวมทั้งคัดเลือกโครงการลงทุนสำคัญเข้าสู่ระบบ Thailand Fast Pass อีก9โครงการด้วยกันเพิ่มเติมจากรอบแรก16โครงการมูลค่า 223,216 ล้านบาทครับเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้การลงทุนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเห็นชอบแนวทางเร่งรัดแผนผลิตและจ่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการลงทุนกันด้วยโดยให้ความสำคัญกับการผลักดันกลไกพลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าทั้งระบบเลยทีเดียวครับการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วครับก็สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นเทคฮับของภูมิภาคนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลก็มีแผนแล้วครับทางรัฐบาลเองก็มีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปครับพี่น้องส่วนสำหรับในเรื่องของเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการนั้นก็จะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องและแม่นยำนั่นเองครับจะได้ไม่ผิดฝาไม่ผิดตัวและเบื้องต้นทางรัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์ให้1คนจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นนะครับย้ำ1คนจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งในปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนซึ่งก็คาดการณ์กันว่าจะได้รับวงเงินช่วยเหลือคนละ 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทครับเป็น 1,000 บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสก็จะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับแล้วในขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ระยะด้วยกันในรูปแบบ2เดือนและต่อด้วยอีก2เดือนครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดนั่นเองเนื่องจากว่าประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกนั้นอาจจะมีระยะเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดครับทางรัฐบาลจึงจะอ้างอิงฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมนี่แหละเป็นหลักไปก่อนครับพี่น้องในระหว่างการดำเนินงานระยะแรกนี้ทางรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยแต่อาจจะตกหล่นจากรอบที่ผ่านมาหรือยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ได้เข้ามาลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์กันต่อไปเพื่อให้มั่นใจแล้วครับว่าพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ขาดโอกาสก็จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันในระยะต่อไปครับและจากการควบรวมโครงการก็ทำให้ไทยช่วยไทยพลัสเป็นการนำฐานข้อมูลของโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมมารวมกันแล้วในปัจจุบันนี้มีร้านค้าที่อยู่ในระบบประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านร้านค้าครับซึ่งทุกร้านค้านั้นก็จะได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและขยายโอกาสทางธุรกิจกันด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการผลักดันระบบรางเชื่อมไทยกับภูมิภาค บอกว่าเป็นการชูแลนด์บริดจ์รถไฟฟ้าข้ามพรมแดนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเอ้าในเรื่องของการเดินทางคมนาคมแบบนี้ก็ต้องไปถามที่กระทรวงคมนาคมแหละครับโดยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประกาศวิสัยทัศน์บนเวทีเอเชียแปซิฟิกแรล2026เมื่อวันที่6พฤษภาคม2569เดินหน้ายกระดับระบบรางซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานในโลจิสติกส์ไทยแล้วครับภายใต้นโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนครับณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยสาระสำคัญประกอบไปด้วย 1. การเร่งพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูงโดยรถไฟทางคู่ระยะที่1นั้นเปิดบริการแล้ว6เส้นทางและเดินหน้าระยะที่2อีก7เส้นทางด้วยกันรวมถึงรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาที่คาดว่าเปิดให้บริการได้ในปี2571พร้อมเตรียมประมูลช่วงนครราชสีมาไปหนองคายกันด้วยเพื่อเชื่อมต่อภูมิภาคอย่างสมบูรณ์นั่นเองครับเอาสาระสำคัญข้อที่2คือระบบขนส่งเมืองเร่งพัฒนารถไฟฟ้า14สายในระบบขนส่งเมืองรวมกว่า554กิโลเมตรพร้อมนำระบบชำระเงินที่เรียกว่า EMV Contactless มาใช้รองรับการเดินทางแบบไร้เงินสดไร้เงินสดเชื่อมต่อทุกระบบขนส่งด้วยบัตรใบเดียวเท่านั้นแหละครับและสาระสำคัญประการที่3คือเป็นการศึกษาโครงการ Land Bridge เชื่อมอ่าวไทยคือชุมพรไปยังฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนองนั่นแหละครับด้วยระบบรางและทางหลวงเพื่อลดต้นทุนและก็เวลาในการขนส่งสินค้ากันด้วยรวมถึงเป็นการพัฒนาเส้นทางรถไฟข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียและไทยลาวจีนเพื่อที่จะขยายโอกาสการค้าและการลงทุนในภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องสาระสำคัญประการที่4นั่นก็คือว่าเป็นการพัฒนานวัตกรรมระบบรางและพลังงานสะอาดผ่านความร่วมมือภาครัฐและเอกชนแบบ PPP 3P PPP นี่แหละครับเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยรองรับเป้าหมาย Net Zero และยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลกันต่อไปครับซึ่งการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็สะท้อนความตั้งใจจริงของรัฐบาลเลยครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเพื่อยกระดับประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มั่นคงและยั่งยืนของเอเชียแปซิฟิกนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของปลากระป๋องเจ้าปัญหานี่แหละครับซึ่งล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดกิจการชั่วคราวแล้วจนกว่าจะปรับปรุงมาตรฐานโรงงานแล้วกำชับเรื่องของฉลากสินค้าต้องตรงปกเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคแหละครับเอ้าการดูแลเรื่องของความเป็นธรรมของผู้บริโภคก็ต้องไปถามครม.รัฐมนตรีที่ดูแลหน่วยงานสคบ.คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องมันไม่ตรงปกภายหลังได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเลยแหละครับรวมไปถึงหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครกันด้วยแล้วล่าสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายได้มีการรับรายงานจากนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็แจ้งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็แจ้งว่าจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครก็พบว่าโรงงานดังกล่าวนี้มีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวกันแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้มันผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือ GMP นี่แหละครับ และนอกจากนี้ผู้ประกอบการเองก็ยังมีความผิดในกรณีที่ใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้แสดงบนฉลากของปลากระป๋องนั่นแหละครับที่เข้าข่ายการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับรวมไปถึงการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้านั้นก็มีโทษปรับอีกไม่เกิน 30,000 บาทครับซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้มันถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานก็จะมีการตรวจสอบกันอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งแหละครับพี่น้องโดยในเรื่องนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและก็ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดติดขอบจอกันเลยทีเดียวครับซึ่งการดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้สะท้อนถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนผู้มีภาคในการคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคและส่งสัญญาณชัดเจนแล้วครับถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยและไม่ปล่อยให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยเด็ดขาดครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการให้โอกาสผู้ประกอบการกันด้วยในการแก้ไขปรับปรุงจึงได้มีการสั่งการให้สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยแล้วครับไปตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนั่นเองครับพี่น้องแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการก็สามารถร้องเรียนได้ครับที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะร้องเรียนไปที่แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th ครับหรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับในส่วนของการร้องเรียนในเรื่องอาหารและยานั้นก็แจ้งได้ที่สายด่วนอย1556 1556ครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปตามกันที่เรื่องของจังหวัดชายแดนที่ติดประเทศเพื่อนบ้านทุกด้านของประเทศไทยกันบ้างว่ามีเรื่องอะไรถึงได้มีการสั่งการด่วนครับล่าสุดนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนผู้ว่าราชการ31จังหวัดของประเทศไทยที่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายแหล่ทุกทิศทุกทางแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้ม4มาตรการสกัดของผิดกฎหมายและสกัดกั้นยาเสพติดที่จะไหลทะลักเข้ามาประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการเดินหน้านโยบายยกระดับความมั่นคงชายแดนทุกจังหวัดนะครับสกัดภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์และการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายจึงได้มีการสั่งการด่วนที่สุดด่วนที่สุดและด่วนที่สุดแล้วครับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดรวม31จังหวัดด้วยกันที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทุกทิศทุกทางของประเทศไทยให้ดำเนินการ4มาตรการอย่างเข้มงวดดังต่อไปนี้อันได้แก่มาตรการที่1คือเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราแนวชายแดนจุดเสี่ยงและช่องทางธรรมชาติบูรณาการฝ่ายปกครองความมั่นคงจัดชุดลาดตระเวนสกัดกั้นอย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเฝ้าระวังกันด้วยครับมาตรการที่2คือดำเนินคดีผู้กระทำผิดลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าที่มันผิดกฎหมายและยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดครับตรวจสอบแหล่งที่มาและการครอบครองอย่างละเอียดกันด้วยครับมาตรการที่3คือสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทุกทิศทุกทางของประเทศไทยทั้ง31จังหวัดนี่แหละครับบอกว่าให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจกฎหมายและร่วมแจ้งเบาะแสกันด้วยครับมาตรการที่4คือให้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากพบการกระทำผิดก็ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทันทีทันใดอย่าช้าเด็ดขาดครับพี่น้อง สำหรับจังหวัดในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านรวม31จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีแม่ฮ่องสอนเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์สระแก้วจันทบุรีตราดสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวโอ้ยหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับเอ้ายังไงก็ลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: มาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: าเข้าถึงประชาชน6นาฬิกา49นาทีครับกลับมาอยู่กับพี่แอลและพี่นะครับและสำหรับในวันนี้ครับผู้ควบคุมเสียงนะครับพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะช่วงนี้จะพาไปดูนะครับงานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยครับและก็มีหนึ่งเรื่องที่จะนำเสนอด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่นั่นเองนะครับซึ่งทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT เลยแหละครับมีการประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่เป็น1,120 บาทจะมีผลวันที่20มิถุนายนนะครับณท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของประเทศไทยได้แก่สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทั้งนี้ครับในการปรับอัตราดังกล่าวมีผลเฉพาะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศหรือว่าคนที่จะบินไปต่างประเทศนั่นเองนะครับส่วนอัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศยังคงเดิมที่130บาทต่อคนเพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐครับอันนี้ต้องบอกว่าท่านผู้ฟังอันนี้แยกก่อนนะฮะอันนี้ไม่ใช่อันที่มีกระแสว่ารัฐบาลมีแนวคิดในการจัดเก็บธรรมเนียมการเดินทางออกนอกประเทศของคนไทยคนละ1บาทของรัฐบาลคนละอันกันอันนี้เป็นการจัดเก็บจากทางท่าอากาศยานไทยใน6ท่าอากาศยานที่มีการเดินทางออกนอกประเทศได้นั่นเองนะครับส่วนอันของรัฐบาลที่จะมีการเก็บ 1,000 เพื่อมาสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศนั้นอันนั้นยังไม่ได้มีรายละเอียดชัดเจนแต่อันเนี้ยการท่าเนี่ยนะฮะหรือ AOT เนี่ยชัดเจนแล้วว่า20มิถุนาจะเริ่มนะครับในการปรับอัตราซึ่งถามว่าจะส่งผลอย่างไรส่งผลให้คนที่จะบินไปต่างประเทศเนี่ยนะครับตั๋วเครื่องบินจะแพงขึ้นนะฮะ3เด้งเลยเด้งแรกค่าธรรมเนียมน้ำมันซึ่งก็มีการปรับเพิ่มไปแล้วเรียบร้อยเด้งที่2ครับค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศมีผลตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและล่าสุดนี้คือเด้งที่3ครับค่าบริการผู้โดยสารขาออกจากเดิมเนี่ย730บาทเป็น 1,120 บาทส่งผลโดยตรงต่อราคาตั๋วเครื่องบินที่จะแพงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT นะครับได้กล่าวว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำอะไรบ้างจะถูกนำไปใช้ยกระดับความปลอดภัยและเทคโนโลยีในสนามบินเช่นระบบบริการอัตโนมัติและการขยายอาคารผู้โดยสารพร้อมระบุว่าแม้ราคาตั๋วจะขยับขึ้นแต่เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของผู้โดยสารเนื่องจากเป็นราคาที่ยังแข่งขันได้เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ที่เก็บประมาณ 1,600 บาทอันนี้ตอบในฐานะเป็นคนเดินทางไปต่างประเทศส่งผลครับแน่นอนส่งผลกับราคาตั๋วแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเทียบสิงคโปร์ต้องบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เรื่องของค่าครองชีพค่อนข้างต่างกันฉะนั้นอาจจะเทียบกันได้ยากนิดนึงเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามทีคนที่จะไปก็ได้ต้องมีการคิดมากขึ้นเพราะตั๋วที่แพงขึ้นอย่างบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าจะไปต่างประเทศผมดูตั๋วถูกก่อนนะครับถ้าตั๋วราคาสูงขึ้นอาจจะส่งผลให้คนเดินทางไปต่างประเทศที่ไปเที่ยวเนี่ยน้อยลงก็ได้เหมือนกันนะครับ
1: ขึ้นไปเท่าไหร่นะ1,120บาท
0: ขึ้นมาประมาณ300กว่าบาท
1: จากเดิม730บาทต่อคน
0: ใช่ขึ้นมาเกือบ400บาทเกือบ400ซึ่งส่งผลต่อค่าการตัดสินใจในการเดินทางออกนอกประเทศ
1: อันนี้ก็คือเป็นการขึ้นของทางการท่า
0: ใช่แล้วถ้าเกิดรัฐบาลมาขึ้นอีก 1,000 บาทก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ว่าคนจะไปต่างประเทศน้อยลงแน่นอน
1: อ่ะก็ที่เที่ยวเมืองไทยสวยๆเยอะนะ
0: แต่เชื่อไหมอันนี้บอกจากคนที่เที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศบางครั้งเที่ยวเมืองไทยแพงกว่าไปต่างประเทศนะ
1: อ๋ออ่ะไปมาดีกว่าถ้ายังไงก็หาเวลามาที่
0: อันนี้ฟรีอันนี้ฟรี
1: ห้องออดิทอเรียมนะอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะถนนดนตรีไรส์เดือนพฤษภาคมค่ะอ่ะสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีถนนดนตรีไรส์นะคะศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปที่เดิมนะคะห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตแต่ว่าในเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าชมเนี่ยขอให้ไปติดตามดู
0: เพจ
1: ที่เพจถนนดนตรีนะคะว่าในส่วนของการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าชมเนี่ยจะให้ลงทะเบียนกันในช่วงเมื่อใดนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะได้พบกับนักเขียวคาราบาวนะคะแล้วก็ในส่วนของอาจารย์สีเผือกคนด่านเกวียนนะถนนดนตรีร้อยเดือนพฤษภาคมค่ะ
0: เพื่อนชีวิต เพื่อนชีวิต
1: เพื่อนชีวิตนะฮะ
0: ติดตามได้ที่เพจของถนนดนตรีหรือว่ารับฟังรายการของพี่โยได้นะครับในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เองนะครับ
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะทีนี้ฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศกันหน่อยนะฮะไปดูที่เที่ยวนะฮะหรือว่างานต่างๆของแต่ละจังหวัดกันบ้างนะครับไปดูกันที่จังหวัดตราดกันเลยนะครับผมภาคตะวันออกครับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนะครับมีการกำหนดจัดงานวันรักกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดผมนึกว่าตราดเนี่ยจะเป็นทุเรียนอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะวันงานรักกำหวานนะครับประจำปีนะฮะจัดขึ้นครับวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้นะครับที่บริเวณของสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราดภายในงานมีกิจกรรมต่างๆนะครับโดยหนึ่งในกิจกรรมเสริมของงานก็คือการจัดประกวดผลไม้6ชนิดประกอบไปด้วยทุเรียนหมอนทองมังคุดผิวมันมังคุดผิวลายรักกำหวานเงาะโรงเรียนและสับปะรดตราดสีทองโดยการประกวดผลไม้6ชนิดนี้นะครับกำหนดจัดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมคือวันแรกของงานนะครับณบริเวณศาลา100ปีตราดลำลึกนะครับที่หน้าศาลากลางจังหวัดตราดครับเกษตรกรสามารถจะส่งผลผลิตเข้าประกวดได้นะครับระหว่าง 8:00 นถึง 11:00 นนั่นเองนะครับส่วนใครอยากไปดูการประกวดก็ไปกันได้ที่จังหวัดตราดนั่นเองนะครับ
1: ค่ะจากจังหวัดตราดขึ้นมาหน่อยละกันที่อำเภอตะพงนะคะจังหวัดระยอง
0: อำเภอตะพงระยอง
1: ระยองนะคะเพราะว่าตลาดตะพงนั่นแหละเวลาใครไปจะไปเที่ยวบ้านเพเนี่ยก็ต้องผ่านตะพงก็จะมีเป็นตลาดผลไม้ประกวดผลไม้กันนะคะเดี๋ยวเขาจะจัดกันนะของดีเมืองระยอง10ถึง16พฤษภาคมนี้ก็ไปได้ใครอยากดูทุเรียนนอกจากทุเรียนผลไม้เงาะมังคุดต่างๆแล้วเขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวมีการแข่งขันด้วยนะประกวดผลไม้ผลไม้ลีลาตำน้ำพริกกะปิโอ้อยากไปลองทานบ้างนะคะ
0: หิวเหรอ
1: หิวแต่เช้าเลยอาไปนะสำหรับ10ถึง16พฤษภาคมนี้ที่อำเภอตะพงจังหวัดระยองกันค่ะ
0: ผมชอบ1การแข่งขันเลยอ่ะ
1: ค
0: ือในงานนะฮะจะมีการแข่งขันนะฮะนอกจากการตำน้ำพริกกะปิแล้วนะครับยังมีการแข่งขันพูดจาภาษาระยอง
1: ยังไงล่ะ
0: คือเราจะคุ้นเคยแค่ว่ามุกตลกว่าคนระยองฮิ
1: คุณเคยไปบรรจุอยู่แถวนั้นน่ะคุณรู้เรื่องไหมภาษา
0: ผมอ่ะบรรจุอยู่ที่ชลบุรีแต่ก็ไม่เคยเห็นเขาพูดฮิจริงๆนั้งแต่อยู่มาชลบุรี2ปีไม่เคยเห็นนะ
1: แต่เขาจะแบบ
0: สำเนียง
1: จะเหน่อหรือยังไงดิฉันมีความรู้สึกว่าระยองเนี่ยเวลาคนพื้นที่ระยองพูดอ่ะอันนี้คือความคิดส่วนตัวก็จะคล้ายๆภาษาทางโคราชอ่ะคล้ายๆแต่อ๋อ
0: คือจะบอกว่าเป็นเหน่อที่ไม่ใช่เหน่อแบบว่าเหน่อทางสุพรรณการแต่เป็นเหน่อแบบเหน่อเหมือนโคราชซึ่งผมมันคือเสน่ห์นะ
1: คล้าย
0: ๆแต่ที่แน่ๆนะฮะอาหารในพื้นถิ่นของภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นชนระยองจันทราดค่อนข้างจะรู้สึกว่าออกทางติดหวานเล็กน้อย
1: ก็อะไรหมูชะมวงใช่ไหมทางจัน
0: หมูชะมวงจะระยองเปรี้ยวไปหน่อยแต่หลายๆอย่างค่อนข้างติดหวาน
1: ก็จะหวานเนี่ยแต่จะหวานเนี่ย
0: ก็เรียกว่าเป็นรสชาติที่เหมาะสำหรับถูกปากคนพื้นที่ด้วยแต่อย่างไรก็ตามทีนะฮะไปดูว่าแข่งขันพูดจาภาษาระยองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในงานชวนเที่ยวของทางอบต.ตะพงอ่ะอีกหนึ่งข่าวแล้วกันผู้ประกาศมารอแล้วนะครับผมไปกันที่นราธิวาสกันบ้างครับสำนักงานเหล่ากาชาดนราธิวาสจัดโครงการออกรับบริจาคโลหิตภายใต้ชื่อโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยนะครับประจำเดือนพฤษภาคมนะครับเพื่อมีการจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกครับให้เพียงพอต่อความต้องการทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้เจ็บป่วยครับรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสครับสำหรับในวันนี้วันที่อะไรนะวันนี้7มั้ยเอาวันนี้วันที่8แล้วสำหรับวันที่14พฤษภาคมนะครับหอประชุมอำเภอสุขีรินทร์นะครับแล้วก็วันที่21พฤษภาคมนะฮะที่หอประชุมอำเภอแวกนะครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องลากันไปแล้วกับข่าวยามเช้าพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ประชาชน
1: อาเซียนเตรียมยกระดับการประสานงานการรับมือวิกฤตท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 พ่ายให้กับทีมชาติจีน0-6จบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2และเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมถึงความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานของโลกสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคพร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาควบคู่กับการเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพโดยไทยเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเจบู